0: มีพวกขยะแรงแล้วคือสิควักเดาอิลินเนียวิชังอันนี้แต่มันเอาลิกาเกนเอาหน้าได
1: ้อีปัสสาวะคุกุอุลากุเทนเทอร์ดิงอติลูกุอิลาขลอกตัวนี่นั่นมันที่กูเมื่อที่กูก็มาเยี่ยมมาเองอันนี้ฟาบิเดียร์มิงอิลิสันเลเรียงอยู่ข้างอันนี้ฟาบิเดียร์มิงนี่นั่นมันที่กูเมื่อที่กูก็ทิ้งอันนี้ที่สูบอิลเนียที่ที่ล้วงอยู่ข้างอันนี้ไม่ตักเสียมิกเด็กนักนลโอสแมนเอลตันมิกกามายมาริมิกนูนัลิมิทำมาลุนูนัลิซิบุลต์ทั้งนิสัยตักเสียมิกกามามาคนลูกพี่สิมาอยู่นี่กัตติวิลูกพี่สิทิ้งได้ยังไงนี่ตักควงอุลกูดานิเอล
0: ฮัตชิงโอเมกาลาปวกขยะแรงอลกิสิ
1: เซนเซอร์จิมิตาลุงวัสตาอุฮาลาวกข้าสุตตาอิลาบังโอเมกาลกูดูลกคูกู
0: อเมชอตเทคนิคก็อะตะคุนนะกะซิมาลาโกนัตโด
1: อิลินเนติซิลอิลินเนติลอเมชอนะปาโลตูฮอกตะเมอตินนะฮัลโลลองตูอะฮัลโลเมชอนีอเมชอตาโลตูอิลเนติลิปาโลลกมา
0: เอ้ยตะมันนะฮาเกตาวยักกูตะคุตซาโลวิบะเซวา
1: ฮาเกตาวยักกูตะคุตซาโชติวิลองมิตุกิเซนีอัจจิโลตอยูวินีก็ที่วิกฤติสักนิดละกันเนี่ยแต่ก็ชอบชีวิตงาโก้นี่ตัวลูกจุดมาล้วว่าเขาจะลูกไม่กี่มาอีกแล้วคุณนี่จะลูกไม่ยุกซีพีซีอีกแล้วคุณนนท์เชียงนิวส์ตะกัวรัฐยูแคนาดาลูว่าเขาจะกิสมาจากตะกัวตานี
0: สุลีแต่มันน่ะปีนั้นสักเท่าไปเลี้ยงซิมาอิลินเนียวิชักHanga gala ukwe runa oga yango ato.
1: 2030 me ukwe realik piyari reali 2030 me takana ilinevi isang masakwi ilinevi 2030 me ilinevi piyari pat sana yao nagtaw sili reaktaw lao katilubo inamaki ilinevi pingata ilinevi kutitaki humakso upak na si mamaya o tema tamani na bumi.
0: Ei, tämä 2030 ukkui katakaninna ilinjää virjauksia tuinna langan jo, tai ennä iso masakvi.
1: Piakingin ilmangan ni iso masakvi milangangin natun. Ninni utupau jaalolle kaluaktiluku minna songutson lokami. Atu langan jo 2030 tikilluku.
0: Iheili sakvi tuo ngusuurinna huaktami teikani iso masakvi jo iheili sakvi nga.
1: ไอ้เขาเลยสักปีจ้าแต่มาเนี่ยหกแต่มีนู่นเลี้ยวก็ว่ามังอ่ะแต่ลูอิลินเนียวิลูอัตุชงอ่ะอีกยกสิลกสิมันมันแต่นู่นเลี้ยวก็ว่ามักกุ้งกินเอาอย่าติดรถอันนี้เลี้ยงตัวจิลลูไอ้เขาเลยสักปีคือเสียนี่แต่มาเนี่ยอินันนู่นเลี้ยงตัวอินจูเมปิตาคนนักตุลาเกลือมีอยู่ช่วงมันแต่ลินนู่นเลี้ยงหกแต่ว่าสิ่งนี้แต่มันนับปิตาคนเชื่อไม่อยู่
0: ta mi no leng a twin tumi ta na ilinia vit sa nam ta la ga lok su ni
1: an la ga lok su ni ki se ni ga lok ti lu go ta kan na ilinia vi ina ma ga ilinia ilinia vi ga yak ma o su li ka ti vi a to lu go lu am ma lu ho ta mi a to lu go lu ga yak ga yang in na ta nga tingo abelok to siya kiningin pa ko to asiya ko.
0: Suli, ukiyong ukaluak pa sana yaw kaswangin na lang ayo tayin na ilin niya bitsa?
1: Akago ni si tamani kayo si kaswalang ayo tayin masana yi anak kalok to siyong matal lak to siya umiyut lalat mga to siya mangitong aman na tikiut si mama ta ang kami ni trailers ni ilo ni at talo kasute ko katiti si si matsuti hotel ni kaya ang ipalam ni ang kaliok si mayui
0: suli ilin niya bitso ininga hakami kami na haktiring usuka initsanga ni
1: hakami lutukan na hakakalakalim mi inilok daw yung hakakalakalim mi upat nga loktu

0: นเขาจะมึงมาต่ออะไรอย่างขนมเสือกเสือกปนปากเพื่อมันยังไงมาดิจิติกเพียร์อะไรของมึงมาต่อไอ้เราจะเอาดูเขาจะมันยังไงตัวเราไอ้ลานิกใช่ไหมใช่ไหมกิจวัตรดูเลี้ยงเขาดูเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างมึงมาวันนี้อันนั้นเขาอันนั้นเขาสิ่งที่เขาเรียกมันมาได้ตื่นเสียงเขาสิ่งที่เขาเรียกมันสมัครใจเสียบุญจิตสมัครใจที่เขาสิ่งที่พิลึกยากมัน
1: ไอ้ทักว่าลุดอกสุขลวงอิสลูที่มันน่ะพิลึกยากลี
0: อันนั้นไอ้อกสุขเบียร์ลูกพิยุไม่ชอบมันมันไอ้ตัวคนสมัครใจมันยกตุกซี่ยลูกอิสิจูมันจะขายไปเลยก็ต้องออกซื้อใหญ่เจ้าดูไปยังหมดแล้ว
1: ไอ้เดี๋ยวมันจะเอากระกุฎกวาดอุกยุยอักลุนาเลี้ยวว่ายังนึกว่าจะกระกุฎอักลุนาเสกชาวบ้านก็อยากปะ
0: เออมาแล้วถึงว่าอักลุนาเสกก็อยากเดี๋ยวดูนัดวันเดิมเนี่ยต้องมาสักครั้งเพราะฉะนั้นจะกลัวมาอักลุนาอุนัดวันที่ดีกว่าอุนเดอร์อันเนอร์ก็พันยาลินเดอร์อันเนอร์ก็ลดปนพันยาลินสะดวกอะไรกันนี่มาต่อแอคชั่นแอคชั่นทำก็พันยาดวกอะไรกันนี่สุริกิโลก็สุริยาอะไรกันเนอร์มันมาต่อแต่วันนี้จะแอคคัตมันแอคชั่นแอคเวอร์รอนไอ้ยมติดชีวิตตัวอุกตัวที่พลอยออกแอคชั่นแอคเวอร์รอนตัวแอคชั่นแอคที่มีพลอยออกตัวไอ้ยมติดก็ตัวรุ่นนี้เนาะเขาเรียกเราอักษรเรียกเราสิบยันดาว
1: ทับกวาลุอิสวาลางอกัตเตลอกลุติดอุกยุนอักษรนาเรียกลุยอัตุลุย
0: อุกยุไงอักษรนาเรียกตัวยุ่งมัดตัดแล้วก็ใครมาใครมาหนักใจก็คิดที่จะกุศลอักษรนาโอ้ยยังนักเสียหัดตลอดสิบยัก
1: ษ์ยี่เต็มอุกยุกตกังนักปัดงานอัคลุนาเลวายังนักปัดะนั่นเลี้ยกุปิลกายักษ์เป้าอัคลุนักเสวนมากายักษ์นักปะก
0: ูเออร้านละจังหวงันเราลูกรักตาอัคลุนักเสวนตังก็อยู่บนกุญยุกอัคลุนักเสวนตุกตาบนกุญยุกท่านเนี่ยคุณฮะเกียรติท่านตุนะทะเลวาตาตาพิยาลูกส่งลูกมังก์กิจักประสบด้านนี้ตบังก์พิยาลูกตัวนุ่งสักหนุ่งจิกิลูกคนอักษรอักษรนาเฉลี่ยคนหายตุนะอวิชุนิกอักษรนาเลี้ยงมัน
1: กันุพิลักลุนิโอกันุ
0: ใช่เลยนะใช่นิมุนพิลักตังลูกพิลักสบายเราบอกลูกตังอันดีที่มึงสิ่งนี้ก็ลำกี่ยาวตัวยังไม่สิ่งที่มึงอักษรละเสด็จน้ำมันไม่เข้าใจว่ายาวเลยเสด็จน้ำพี่ยาวสูงเลย
1: เอ๊ะถ้ากูสิ่งนี้นู่นเป็กกูสิ่งนี้พี่กันอุปกรณ์ทิ้งอิดถ้ากูบลูอิดกระจังนักที่สิ่งนี้ถ้ากูกางอิด
0: เอ๊ะมาตุยสุดดักสุดที่ละก็จะนักที่สุดเลยวันนี้พลอยรักที่กันตัวที่ลุตใครน้ำมาเลยแต่มันได้ตัวอย่างสิบกุลาบแต่ก็มีเล็กแต่ดอกเสียดอกเสียสักคนไม่เล่นที่พวกนี้เลยแล้วนี่วันที่เราดอกเป็นสักสายอะไรสินวันที่เราเอาดอกตัวตุกติดอุปนิหารมาเขาจะได้นักพิจารณาสุขภาพเราแต่เราต้องชินสุขภาพเขาจะพิจารณาไปกับงานมาอีกเดียวเราต้องเชื่อกันหรอกพุทธ
1: เอ๊ะถ้าคุยไล่ลินเนอร์นักต่างไม่ลาเราต้องลุ้นพิจารณาลุ้นที่ถ้าคุยลินเนอร์ก็ไม่เราต้องตัดลีดประสิทธิ์กับลูกศิษย์ก็ไม่แน่มาต่อ
0: ไอ้โอเคลินเนอร์ไม่เราต้องเบียร์เพราะฉะนั้นก็เราจะมีนั่นเพราะตลอดทุกินนะอยากเอาไปดูอุกตัวอุกตัวอย่างที่อุกตัวแต่มันได้ทุกความสุขอุก